ริงครับมนุษย์เราทุกวันนี้นะครับไปยึดติดอยู่กับสิ่งจูงใจเพื่อนำไปสู่การก่อให้เกิดแรงจุนของเราและจิตวิญญาณของเราให้เสื่อม

จิตของเราและจิตวิญญาณของเราให้เสื่อมมันเป็นทางเสื่อมที่น่าเศร้าจริงๆครับมนุษย์เราทุกวันนี้นะครับไปยึดติดอยู่กับสิ่งจูงใจเพื่อ